0: หัวใจบ้างมิจะรับใจต้อง
1: ผมชาวกาลากาอัพทักฟรันที
2: เอ็กซ์เพิร์ทดักกอลมินิบูชาเจอมดงอินินีดงอินินีดงอินินี
1: ผมชาวกาลากาอัพทักฟรันที
3: ฉันสมบูรณ์สิควันดาวฮอนโช
0: โนลันโนโต